Ullaqaan nukku quyannamiingaasinaaragun narsingmigassi tamaanii qatiginaang migassi ullaanguyoq iilaa qaqqasertartuuvunga tungasuttaaraarmigitti qullertusersaarangmiyoq CBC ukioqtartuminaaraautaqardingagut iqarunni tusersaayugut ullumi ullutuinnaavuq 2/8/2026 tamaanii qulliku ullaanaarangniartugut taamanunavutunngavikkut angayoqaangunarmu tamaamanat tamaunatuinnaneqwaarnertarqarnaarangmigma pinasuarussi ขณะนี้เรื่องไม่หยุดในความนึกต่างๆเรื่องมิ่งมัดอังกฤษข้างรัฐสมัยมุ่งนุ่นวุ่นวิกุลนุษย์อเมริกาโน่นุ่นวุ่นมุสิฟุรติรัฐสมัยพากวาสะน่ารังนัตตาบุอุลลักขานอกจากน่าอังกฤษข้างเรียวยมักตุนรัฐเทวยมักตุกิสุนิข้าวยมายาข้างมังงานเทมัตตาตะกี้อาจารย์นัตตาข้างตัวบิอุตักพิวเลย์อยู่ในข้ามาขัดต่างๆเรื่องมิ่งอินุกติตุนขัลลุนัติตุลลุ Jamie Lucy Lauhan in the Renard thing in the Okarimaka Tangna, Lunopival, Okarimaka, Rock Tilugit, Collectus in Tunga Sailam, your 937 Gasung Ningani, Ulla Rainuku. Tema Topival Lay, Silahan in the Renard thing in Tusser of Lutigo, Maggie Apaka, Tauvanganunaving Minaragan, Yavut, Tana Ilisarion, Karak Tilugu, Tamanatukisigar, Tigitang, Tabukisimo, Ilisarion Manga, Alparum Mutalunit, Okakatigian Nasilaku, Narang Nartabun.

จมันนวุจุงวิกฤตอังยับขังนังมัทมาวนทุนนี่รองนักตะขังในนั้นมีมาขังจากรูเรื่องตรงพิมมาเรื่องลิตรมากกว่าอายุรถเอาอยู่มากจุดนู้นวุ่นมีลุฮิสมากยังอีตมากกว่าเขมิขุยอย่างแรกขังยักษ์สุดิ่งฉันงงมาจะในรอยกักสายตากว่าอาทิมินิตุนิสิสมาโยตัสมองอภินิสุกตุดจุดสักวิกฤตขัดตั้งเนี่ยแต่สิตมาวนักคนลิกุดพินิสวากุสิกิลักตัดทิ้งเนี่ยในรอยกักสายอยู่ตมังมีจุดสักสายตะขัดใจอย่างกัดที่ก็เข้าตมังพินิสวากุสิกิลักตัดทิ้ง

ก็ยังนำมีโทบีทุสาเอ็กซ์ตัวจักรตมาค่ะทั้งมิดเทมาอิเลกิลาตัววิลาทุสักโซแกงแนวมันวัดเจ้า34ดีมาปักกิบัลเลียข้าวสาวตาตกลูกสิบุลักพามิสิลักอันวินนาสิยาวมังอาจักที่กินกระจังมีนิโอคลิมาคาลูกกูอาจุมิโกคุณนุกนุวิยานักตกวางนั่นลงนี่20ฮานุอิคลีแอนาทุนิมนิกลาสุนัตมานี6มิลลุนิมอากายกูนุยกูมาตุกโกวางเนโรมาทุนิ20มิด40มันที่เกิดตัลุนิมนิกลาสุนัตมานี1มิกูมาทุนิมตลอดดวงมิลลุนุกนุยนักตุกโกฮานุเรีย15มันที่เกิดตัลุนิมนิกลาสุนัตมานี7มิลลุนิมอากายกูนุยกูมาตุกโกวางเนโรมาทุนิ30มิดนิกลาสุนัตมานี1มิกูมาทุนิมออกสอบตัวเล่นอุ่นนกนุ่ยเนี่ยตู้ก็วางเนลุนี20นิกลาสุนัตมานี7มิลลุนิมอากาศสกันเลกัตตาวมาตู้ก็วางเนโรมาลุนี20มิดเซนิวานอิตโตเอลนิวบลูคุด40มิด60มิลวัตตาวมาตกนิกลาสุนัตมานี3มิลกูมาลุนิมถ้าเราตู้เชียร์เล่นอุ่นนกนุ่ยเนี่ยตู้ก็คันนิตวินาเรลิกบอลุนีมินิกัตตาลุนิมวางเนื้อทุนิโก20อันวิเคราะห์เนื้อทุนนวลนิลสุนัตมานี6มิลลุนิมอากาศสกุลเลกัตตาวมาตุกโกวางเนื้อโรมาลุนิ20มิดนิลสุนัตมานี3มิลโรมาลุนิมกอลล็อกโตลิทุนนุกนุยเนื้อตุกโกอันวิเคราะห์15มันที่เกิดตัลุนิมนิลสุนัตมานี9มิลลุนิมอากาศสกุลเลกัตตาวมาตุกโกอันวิเคราะห์15มันที่เกิดตัลุนิมนิกลาสุนัตมานี1มิลโรมาลุนิลาอุนายุนยาว1มิลโรมาลุนิเด็กวัดอากุสเลติมเนนนาสกิอาวิลาเทคเนกเจงมิโอนิอุนนุกอมากากู